ริ่มมาพระได้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มมาเซนโยได้เริ่มมาปอดสงต่อประทานตัวกราสะsobre a tua igreja, meu Pai. Lembra do teu grande amor, meu Deus. Vai repreendendo agora toda acusação mentirosa.

มาพายไปเดรมตุเดรมาเดรมาพายเดรมาตัวกระสับวิซิตาเตลซิโยวิซิตาโกระเมียวพาย